0: တမပကျင်ကရငဒကစပယ်ဖလျံငနိတမပကျင်ကရငတမအလကနနပွေဒဟညာတကနာအလငပတိရာတေဂျောအရငကရစီင
1: နာနာဒမန်ပေရကောတေလန်မာလာตุหานาลาตุลังมันตักขังมาเกะนาเกนเดนหนึ่งโยตุหานาลาจัดเยตุลา